0: ผ่านเรื่องจำนวนคนในตัวเราเองผ่านตัวชุดเจ้าการผ่านตัวผ่านยุคอะไรเลยผ่านตัวชุดการเงินคนละตัวชุดเองก็สมมติว่าเราต้องใช้เงินทางการเงินนะครับผ่านตัวเป็นเงินคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละ
1: คนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละคนละ

ที่ดีเขาต้องการมาที่การประพฤติไม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ทำไมไม่ได้ทำอะไรใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง